0: ติมันซะกูมากระตูกูเฮีย
1: กูนี่ฮะนะมั้ง
0: ไอ บักกูไปหลังฮันส์ว่าจะกูมากระสับสับตาสันนี่เคนต
1: ์กินอาหารนั่นอีมุนิสัมตันเคย
0: มัวรับไปชอว์ว่านั่งกับกัลิงวินะเพียร์บินนั่งกิสับปุ่ด
1: ไอ้ยกับลักะมาว่ารังคุณมุบียะมิดินหิงไอ้ยิสะ
0: ฮะมามียะมุดินหิ
1: โอ้มูลาร์กามีไปงอนสลายุกันังไว้มาคัยลานามกันังบักโกอังตานังท้าวสามังปาริบุต
0: so siya na gyud ang imong ipuli kang kara
1: dili mapulihan si Kara pero siya lang ang makahatag na ko og higayon na makalimot ko sa sakit sa kamingaw kang Kara. Busa. Antusa lang una si Kent.